0: อย่ามึงยิ้มที่รัก
1: และก็คิดถึงสวัสดีครับดร.บังออนครับผม
2: สวัสดีค่ะพี่อัดคะและก็ขอสวัสดีไปยังมิตรรักแฟนรายการทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามเมืองยิ้มประจำค่ำคืนนี้ค่ะวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะซ
1: ึ่
2: งเป็นเสาร์แรกของเดือนตุลาคมเนาะพี่อัดเนาะ
1: ใช่ครับครับเป็นยังไงบ้างครับวันน
2: ี้ก็พี่อัดคะในวันวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังเป็นช่วงที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะทั้งเชียงรายทั้งพัทยาทั้งกรุงเทพคือฝนฟ้าเนี่ยมาไม่เป็นเวลาเลยนะคะอยากจะมืดก็มืดอยากจะมาก็มานะคะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเนาะอย่างที่เราเห็นนะคะในกรุงเทพก็ค่อนข้างที่จะลำบากกันค่ะเอาค่ะพี่อัคขาในวันนี้ค่ะเรามีรายการเด็ดๆเลยนะคะเพราะว่าพี่มอออนเนี่ยได้รับข้อความค่อนข้างเยอะมากในเรื่องของการอยู่ในฮ่องกงแล้วไม่มีความสุขพี่อัดไม่ใช่อยู่แบบมีความสุขนะ อยู่ไม่มีความสุข
1: งั้นต้องมา
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: จึงอยากมาแบ่งปันกันนะคะว่าว่าเราจะมีความสุขกันได้อย่างไรคะพี่อัดคะพี่มอออนก็พยายามที่จะแบบจดช็อตเด็ดมาเนาะพี่มอออนอยากจะบอกว่าก็จริงๆเราเลือกไม่ได้นะคะว่าเราจะอยู่ไกลบ้านเราเลือกไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราได้เดินทางมาแล้วนะคะแต่เมื่อเดินทางมาแล้วเราเลือกได้ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังโดยเฉพาะน้อง

0: ้องในเรือนจำหลังกำแพงนะคะเราเลือกได้ที่จะอยู่ณตรงนี้ในฮ่องกงในปัจจุบันนี้เราเลือกที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้ค่ะพี่อัดคะพี่อัดว่าไงอ่ะพี่อัดอยู่มายี่เท่าไหร่เกือบ30ปีเนี่ยมีความสุขมีความทุกข์บ้างไหม
1: ของผมนี่น่าจะประมาณกึ่งกลางๆนะครับประมาณ
0: มีน่าจะด้วยนะ
1: มันก็เป็นบางช่วงนะครับเพราะว่าชีวิตเรามันก็ไม่แน่นอนนะบอกตรงๆนะครับว่าในช่วงหนึ่งบางช่วงอ่ะที่มันเกิดว่าชีวิตเราเกิดต่ำเนาะเขาเรียกว่าตกต่ำอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีภาวะหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ฮ่องกงไม่น่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ในพอบางช่วงที่มันแบบดีขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะฮ่องกงน่าอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็จะมีแล้วแต่ช่วงเวลาเนาะไม่ทราบว่าหลายๆคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่า
0: ค่ะก็จะมีส่วนใหญ่คนที่ค่อนข้างที่จะเดินทางเข้ามาใหม่ค่ะพี่อัดคะที่ประมาณเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยจะมีปัญหามากแต่ว่าเชื่อไหมว่าบางคนอยู่เป็น10 20ปีก็ยังมีปัญหาอีกเนื่องจากว่ายังอยู่ในสภาวะการปรับใจนะไม่ได้เรียกว่าการปรับตัว คนที่มาใหม่เนี่ยการปรับตัวเนี่ย 100% เลยนะคะในเรื่องของความหลากหลายแตกต่างทางวัฒนธรรมถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนฮ่องกงหรือว่าคนที่หลากหลายวัฒนธรรมเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาเนี่ยเราก็อยู่แบบหวาดระแวงที่อาจไม่รู้ว่าจะคุยอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับให้ได้นะคะเมื่อปรับในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ลองว่าเราจะปรับอะไรล่ะพี่อัดนะคะก็คือพี่มอนได้ลิสต์ออกมาแล้วก็คือเราต้องรับมือกับความเหงาเนี่ยต้องมีการรับมือกับความเหงาให้ได้เพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พูดถึงคนทำงานได้บ้านก็คือตัวคนเดียวนะคะแล้วก็ในความเหงาเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะลืมเป้าหมายไปเป้าหมายว่าเรามาเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเราแล้วก็ให้กับคนที่เรารักก็คือครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราลืมเป้าหมายไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนิดนึงเราก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันมันแย่เหลือเกินเหมือนที่อาจบอกเมื่อกี้ไงคะท่านผู้ชมคะเวลาตกต่ำอย่าไปคิดว่าตัวเองตกต่ำสิยิ่งอยู่ก็ยิ่งหูหูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจะตกต่ำได้ไงเราจะต้องมองว่ามันเป็นการท้าทายเพราะว่าเรามาที่นี่เราโชคดีแล้วเราต้องมองเป้าหมายนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเมื่อเรารับมือกับความเหงาได้แล้วค่ะพี่แอดคะก็คือเราต้องมีการสร้างมิตรภาพสร้างมิตรภาพสร้างเครือข่ายเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะคะเราต้องมีเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเยอะนะคะสร้างเครือข่ายเพื่อขอความช่วยเหลือพี่อาจคะอย่างเนี้ยน้องๆที่เขียนมาเนี่ยในรายการสยามยิ้มถูกต้องเลยเนาะพี่อาจเนาะที่เข้มแข็งแล้วก็กล้าที่จะขอความช่วยเหลือนี่แหละคือทำให้เดินทางลัดเลยนะคะไม่ต้องแบบละล้าละลังอะไรรู้เลยว่าเครือข่ายของเราเพื่อนของเราสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้แต่เราก็ต้องมีการรู้จักแบ่งปันเนาะพี่อัดเนาะว่านะ
1: ใช่ครับใช่จริงๆแล้วเนี่ยการ
0: คือทำชีวิตของเราเนี่ยคะเชิญค่ะเชิญ
1: พอดีสัญญาณมันน่าจะมีดีเลย์สัก 2-3 วิเนาะก็เลยทำให้เราคุยสด
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะดีเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าเสียงพี่บอลไม่ดีเลยออกไลฟ์สดเนี่ยพี่บอลก็พอใจละนะคะคือเราต้องมีการสร้างมิตรภาพเนาะสร้างเครือข่ายเนาะเมื่อเราทำทุกอย่างแล้วเนี่ยเรามักจะลืมพี่อ่ะลืมดูแลตัวเองนะในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วการดูแลตัวเองที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างสติสร้างภาวะจิตใจของเราเนี่ยให้มีแต่ความดีๆอ่ะพลังบวกอ่ะคิดบวกอ่ะนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ให้มันจบเป็นวันๆแล้วก็อย่าคิดว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยตัวเองพี่บอลมีคำพูดนะที่อยากนะพี่บอลมีคำพูดที่ว่า
1: ครับ
0: อย่าลืมว่าเราเดินทางมาเพื่อสร้างอนาคตเพื่อตัวเองและคนที่เรารักนะคะส่วนคำพูดที่สอนที่พี่บอลพยายามลิสต์ออกมาก็คือ การคิดถึงบ้าน

0: ิดถึงคนรักมันไม่ใช่ความอ่อนแอนะพี่อัดแต่มันกำลังเป็นความรักมิติของความรักที่เรากำลังคิดถึงคนที่อยู่ทางบ้านไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่คิดถึงแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่ให้เราภูมิใจว่าเรามีคนที่เรารักแล้วคนที่รักเรารออยู่ที่บ้านนะคะ คิดถึงไปเถอะยุคนี้ยุคไลน์ยุคโซเชียลมีเดียยุคโทรศัพท์แบบไม่ต้องเสียเงินโทรศัพท์แบบสมัย 20-30 ปีก่อนนะคะโทรไปนะคะแล้วก็เราอาจไม่มีครอบครัวอยู่ใกล้ตัวเราในฮ่องกงเห็นไหมเราไม่ได้มีครอบครัวอยู่ที่นี่อาจจะนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไร้มิตรภาพกับเพื่อนเราห่างจากชุมชนนะคะเราสามารถที่จะเข้ากลุ่มต่างๆได้แล้วเราก็สร้างครอบครัวในฮ่องกงซึ่งเป็นครอบครัวที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เรามีความรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่านะคะถึงครอบครัวไม่ได้อยู่ฮ่องกงแต่เราสร้างขึ้นมาด้วยมิตรภาพได้นะคะและสุดท้ายก็คือความเข้มแข็งไม่ใช่การอดทนเพียงลำพังพี่มอนเห็นว่าบางคนบอกว่าฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องเข้มแข็งเข้มแข็งไปร้องไห้ไปเข้มแข็งไปเครียดไปไม่ใช่นะคะความเข้มแข็งเราไม่ได้คิดว่าเป็นแค่อดทนเพียงคนเดียวเราสามารถที่จะใช้ความเข้มแข็งเนี่ยนะคะกระจายสู่สังคมได้แล้วก็คุยกับเพื่อนๆได้พี่มอนว่านี่คือเบื้องต้นในเรื่องของการทำยังไงที่ให้อยู่ในฮ่องกงหรือในต่างแดนเนี่ยอย่างไร้ทุกข์แม้ว่าจะไม่ 100% แต่อย่างน้อยนะคะก็ดีใจที่เวลาใครมีความทุกข์ก็โทรมาหาเราโทรมาหากลุ่มจิตอาสาโทรไปหากลุ่มนู้นกลุ่มนี้มาถูกทางแล้วค่ะพี่อัดคะสำหรับพี่อัดมีคำพูดอะไรบ้างเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสุขไร้ทุกข์ในต่างแดน
1: ครับผมก็ขอมาคุยในประเด็นของคนที่เข้ามาใหม่ๆเนาะโดยเฉพาะอาชีพของผู้ช่วยแม่บ้านซึ่งผมเองก็เคยเจอเคสนึงครับที่เป็นเรื่องของการสื่อสารกับนายจ้างซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็คือเจอนายจ้างคนไทยเนาะพอเจอคนไทยมันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังสามารถพูดคุยกันได้เนาะแต่พอเปลี่ยนนายปุ๊บมาเจอนายจ้างที่เป็นคนฮ่องกงปุ๊บเนี่ยคุยกันไม่ได้ครับแล้วเขาก็คือพยายามแล้วนะฮะแต่ทีนี้ก็คือพยายามไงก็ยังไปต่อไม่ได้เนาะก็เลยตัดสินใจฮะออกมาจากบ้านนายเลยโดยไม่แจ้งนายฮะอันนี้คือเรื่องนี้น่าห่วงนะเพราะว่าการที่เราออกจากบ้านนายมาโดยไม่แจ้งนายเนี่ยถ้าเราออกมาเกิน24ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยมันจะต้องนายจ้างก็ต้องไปแจ้งความนะเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปแจ้งความปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของคดีความทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดสินใจเนาะให้เราอย่างน้อยหากลุ่มเพื่อนหรือว่าดูในจาก Facebook หรือเพื่อนๆลองคุยลองถามเพื่อนๆก่อนนะเผื่อมันมีช่องทางที่แบบหาทางออกได้ดีกว่าที่เราตัดสินใจคนเดียวนะครับอันนี้ก็ขอฝากนิดนึงเนาะคนครูฟาร์มโบสวันนี้เข้ามาแชร์ด้วยหรือเปล่าวันนี
0: ้ค่ะพี่อาบค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราอยากจะให้คนที่อยู่ทางบ้านนะคะร่วมแชร์ในเรื่องของการอยู่ในต่างแดนหรือว่าอยู่ในฮ่องกงยังไงนะคะให้มีความสุขก็คือไกลบ้านแต่ไม่ไกลใจนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคนที่อยู่ทางบ้านเนาะก็อยากจะทักทายนะคะแฟนคลับที่เข้ามาดูรายการหรือว่าเข้ามาให้กำลังใจเราสองคนนะคะพี่วารุณีมาเป็นท่านแรกเลยนะคะก็สวัสดีพี่วารุณีเนาะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเรไรมาแล้วนะน้องเรไรมาแล้วนะคะน้องแทนที่แทนบอกว่าถึงเราจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็เหมือนได้นั่งคุยกันบนโต๊ะกินข้าวทุกวันเลยโอ้โหสุดยอดเลยนี่ mindset สุดยอดนะคะแล้วก็น้องจุ๋มนะคะวินโพใจบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูนะคะทักทายมาพร้อมพี่อัดด้วยค่ะก็ขอ
1: สวัสดีครับ
0: ทักทายมาด้วยนะคะคุณพริตตี้มามานะคะก็ขอสวัสดีค่ะก็ให้กำลังใจกันเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ค่ะก่อนที่เราจะเปิดโอกาสให้คนทางบ้านได้แชร์กันเนาะพี่อัดเนาะในเรื่องของ การทำยังไงให้อยู่ในต่างแดนอย่างมีความสุขนะคะไกลบ้านแต่ไม่ไกลใจขอเรารายการเสียงมุกยิ้มขอแสดงความยินดีนะคะค่ะในเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะที่ญี่ปุ่นเมืองนาโกย่านะคะซึ่งพี่บออนเคยลง Facebook ไปนะคะว่าขอพี่ป้าน้าอาในฮ่องกงช่วยเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานคนไทยที่ไปแข่งรักบี้นะคะในเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งน้องแมทธิวริคาร์ดนะคะเป็นลูกครึ่งไทยนะคะแล้วก็ติดทีมชาติฮ่องกงไปแข่งในทีมชาติประเภทรักบี้วันนี้ค่ะเพิ่งแข่งเสร็จได้เหรียญทองค่ะพี่อาจเย
1: ดีใจด้วยนะครับขอแสดงความดีใจด้วย
0: ยอดมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะอยากให้รอยนะคะได้โชว์รูปภาพของน้องแมทธิวหน่อยค่ะรอย would you please display Matthew rugby player games
1: โอเค
0: เราลูกหลานคนไทยเรานะคะทำคุณงามความดีเราต้องเชียร์ให้กำลังใจนะคะซึ่งถือว่าสุดๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยแต่ละอย่างนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายนะพี่อัดเนาะนะคะกว่าน้องจะได้ติดทีมชาติเนี่ยนะคะแล้วกว่าจะได้ไปนะโอ้มีประวัติมากมายในเรื่องของการเปลี่ยนสัญชาติทำเอกสารนะคะซึ่งคุณครูประโมทก็ปวดหัวเป็นแถวเลยเรื่องนี้นะคะค่ะเราขอแสดงความยินดีเนาะกับน้องเมทชิลนะคะโอ้โหหล่อมากเลยมาแล้วมาแล้วเห็นไหมพี่อาจเห็นหรือยังเห็นรูปภาพ
1: พี่อาจครับโอ้โหที่เป็น
0: สุดยอดมากเลยนะคะ thank you so much
1: เบอร์7นะครับเบอร์7นะ
0: ค่ะเบอร์7นะคะรักบี้ทีมชาติลูกครึ่งไทยแล้วก็ทราบว่ายังมีลูกครึ่งไทยอีกหลายคนนะคะที่ได้เข้าแข่งขันกีฬาเราจะทยอยเอามาลงเนาะพี่อาจเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะพี่อาจค่ะในช่วงนี้ค่ะลิงก์เราส่งไปแล้วไม่ทราบว่าใครจะร่วมแชร์แบ่งปันในเรื่องของการอยู่ฮ่องกงอย่างไรให้มีความสุขนะคะไกลบ้านแต่ไม่ไกลใจค่ะฮัลโหลมีใครกดลิงก์พี่มอนบ้างแล้วคะ
1: อ
0: ่ะ
1: เชิญเลยครับกริ๊งกรังเข้ามาได้นะครับใครมาแชร์ประสบการณ์เนาะ
0: เอ๊สงสัยจะเป็นประโมทอีกแล้วเนี่ยเพราะน้องประโมทเขาเก่งในเรื่องนี้นะนะคะแล้วมีใครบ้างเหรอพี่บอลจะร้องไห้แล้วเนี่ยเพราะว่ารักมี่ได้เหรียญทองเนี่ย
1: มีเป็นภาพทีมที่โชว์ความน่ารักมากโ
0: อ
1: ้สุดยอด
0: โอ้ยค่ะน่ารักมากอ่ะขอเชิญแขกรับเชิญนะคะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับไม่ได้ยินเสียงครูประโมทคุณประโมทเดี๋ยวเข้าอีกรอบครับไม่ได้ยินเสียงนะคุณประโมทได้ยินไหมผมไหมเดี๋ยวประโมทเข้าอีกรอบนะครับไม่ได้ยินเสียงครูประโมทนะครับโอเคครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของฮ่องกงนิดนึงนะครับในช่วงของวันชาติที่ผ่านมาเนาะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไปชมพลุนะครับแล้วก็เป็นการแสดงพลุซึ่งอยู่ในช่วงของห้องเมืองจีนนะครับ77ปีนะเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติจีนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อลังการมากเลยนะครับโดยเฉพาะชุดที่โชว์เนี่ยก็จะประมาณ 10,000 3,000เป็น 31,000 ชุดนะฮะที่เป็นชุดโชว์ได้ยินเสียงได้ฟังรู้สึกจะหลุดบ่อยมากๆเลยฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงครับ2ท่านเลยนะครับลองพูดอีกทีนะครับหลุดอีกแล้วครับสัญญาณหลุดอีกแล้วฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ของช่วงเพลงรอแล้วกันนะครับในเพลงแรกที่แนะนำเข้ามานะครับก็จะเป็นเพลงจากคุณนกน้อยนะครับชื่อเพลงดาวมหาลัยนะครับมอบเพลงนี้ให้กับคุณแพตตี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับมอบเพลงนี้ให้เป็นเพลงวันเกิดของคุณแพตตี้เนาะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับผม
2: ฮัลโหลดาวบอกลูกละ

0: ครับก็
1: ว้าว
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับคุณครูประโมทครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณครูประโมทค่ะคุณครูประโมทไกลตัวไกลแต่ไม่ไกลใจทำไงให้มีความสุข
2: ก่อน
1: มองคุณประโมทมองมุมไหนอะเรื่องแบบนี
2: ้โอเคมุมผมนะที่ผมมีความสุขที่สุดนะก็คือเรื่องเงินนี่คือมาอันดับหนึ่งเลยนะครับทุกท่านนะครับเรื่องเงินเนาะเรื่องเงินเนี่ยเราต้องจัดการเรื่องเงินนะครับเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายมันแพงเนาะออกไปช้อปปิ้งออกไปนู่นไปนี่ต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้ไม่ว่าจะส่งทางบ้านส่งให้ลูกส่งให้พี่ให้น้องอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามีนะครับมีเงินนะครับก็แล้วก็เราจะไม่ค่อยคิดถึงบ้านนะครับเราคิดถึงอย่างเช่นคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เนี่ยเราก็แบ่งปันไปให้ท่านนะครับฉะนั้นนะครับเรื่องการเก็บเงินออมเงินนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนกันนะครับอันนี้ในส่วนของผมเนาะ
0: ครับ
2: ครับแล้วก็เรื่องรองนะครับสำหรับตัวผมเองก็เป็นเรื่องภาษาท้องถิ่นนะครับถ้าเกิดเราไม่เป็นภาษาท้องถิ่นเนี่ยเราไปไหนแล้วก็สื่อไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนาะเรา
0: ใช
2: ่ก็เจอคนไทยก็ได้สื่อสารกันก็หายเหงาแต่เวลาเราอยากไปที่อื่นๆเนี่ยถ้าเกิดเราสื่อสารไม่ได้เนี่ยเราก็เอาการอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้น
1: คุณครูประโมท
2: ภาษาท้องถิ่นก็สำคัญ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วคุณครูประโมทเคยเจอปัญหาในเรื่องของความอึดอัดความคือเหมือนตัวเองแบบมีปัญหามากเลยเรื่องภาษาเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมคะ
2: มีเหมือนกันครับมีแบบเมื่อก่อนตอนแรกๆเลยเนาะเรื่องภาษาเราไม่เคยไม่ค่อยได้นะครับ
0: ครับ
2: อะไรมีปัญหาอย่างเช่นมีปัญหาเนี่ยก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะครับก็เขาพูดอันมาเราก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็เศร้านะครับเราก็แอบเศร้านะครับคิดถึงบ้านเราจังเนาะมันไม่สนุกนะมันไม่เอ็นจอยนะครับแต่พักหลังๆมาเนี่ยเมื่อเราคุ้นเคยนะครับกับภาษาท้องถิ่นไปไหนก็ไปเป็นนะครับขึ้นรถไปตรงไหนก็ไปเป็นแล้วก็ไม่เหงานะครับฉะนั้นหลายๆคนที่อยู่ในฮ่องกงนะครับก็เวลาหยุดงานเนี่ยอย่าอยู่แต่ที่เดียวเนาะไม่จำเป็นต้องมาเกาหลงเสียงตลอดก็ได้ไปที่อื่นนะครับหัดขึ้นรถไปพีคนะครับไปฮ่องกงไปวานฉายไปไซคงเนี่ยไปดูให้ทุกที่นะครับไหนๆก็มีโอกาสมาแล้วนะครับเมื่อเรารู้สถานที่ต่างๆเนี่ย
0: เสียงของพี่ตู่หายไป
2: ใช่ครับใช่ครับสร้างความสุขสร้างสิ่งใหม่ให้ตัวเองนะครับ
0: บางคน
2: ก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับเมื่ออยู่คุณแล้วก็จะไม่ค่อยคิดถึงบ้านเนาะครับ
0: ในเรื่องของภาษานี่คือผมขอเสริมนิดนึงเนาะตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของการเดินทางนะครับอย่างเช่นตอนนี้ฮ่องกงกับจีนเนี่ยมันสามารถเดินทางที่ไปมาหากันได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างสะดวกครับแต่มันมีอย่างนึงที่ผมค่อนข้างกังวลมากเลยครับก็คือเรื่องของภาษาที่เราไม่สามารถอ่านได้แล้วก็เขียนได้เนี่ยบางทีเราไปกรอกข้อความต่างๆในระบบของอินเทอร์เน็ตเนาะปรากฏว่าถ้าไปเมืองจีนมันเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะเราก็อ่านไม่ได้แล้วจะกรอกยังไงมีใครเป็นอย่างผมบ้างไหมรู้สึกอึดอัดไหมแล้วก็เวลาสั่งของออนไลน์เนี่ยถ้ามันเป็นของจีนปุ๊บเนี่ยกรอกไม่เป็นเลยครับมันคือมันเป็นภาษาจีนอะเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างอึดอัดก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเหมือนกันนะตรงนี้ครับผมคุณครูปาโมดเป็นเหมือนผมไหม
2: เรื่องจริงเรื่องจริงเนาะพี่อัดเนาะเป็นเหมือนกันครับพี่อัดแต่ทีนี้แต่ทุกวันเนี้ยมันดีกว่าเมื่อก่อนนะพี่อัดเนาะมันก็จะมีเว็บแปลภาษาต่างๆนะพี่อัด
0: อืมใช
2: ่ผมนะครับผมโชคดีนิดหนึ่งนะที่มีแฟนเป็นคนฮ่องกงก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเนาะพี่อัด
0: ใช้แฟนแปลใช่ไหมหรือว่ายังไง
2: ก็คือใช้แฟนทำให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือผ่านการวางแผนที่ดีมั้งแต่แรกนะก
0: ็ครับ
2: มาทำงานที่นี่นะครับก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่นะว่ามีลูกอยู่ที่นี่ก็ไม่เหงาเนาะแต่ถ้าเกิดเรามีลูกอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็คิดถึงเขานะพี่อัดเนาะใช่ไหมครับทุกท่าน
0: ใช่ใช่
2: ก็โชคดีที่เรามีครอบครัวอยู่ที่นี่อย่างที่ คู่ตู่พูดนะว่าเราพยายามสร้างเราสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่นะครับแต่นะครับแต่ถ้าเกิดหลายคนเนี่ยไม่มีครอบครัวอยู่ที่นี่เราก็สร้างอะไรนะครับสร้างชุมชนนะครับสร้างชุมชนอย่างเช่นเรามีชุมชนใช่ครับเหมือนเราสร้างชุมชนในเกาหลงเซ็งอะเนาะอาทิตย์หนึ่งก็มาเจอกันครั้งหนึ่งพูดคุยกันก็หายคิดถึงกันนะครับ
0: ครับ
2: ครับครับผม
0: โดยเฉพาะเกาหลงเซ็งเนี่ยผมก็คิดว่าหลายๆคนไทยเนี่ยก็จะรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันหยุดเนาะถ้าเราอยากจะมาทำบุญตักบาตรนะครับช่วงเช้านี่ก็จะมีพระนะครับมาบิณฑบาตในช่วงเช้าเนาะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าไปอยู่กับนายจ้างอาทิตย์หนึ่งมัน6วัน7วันแล้วเนี่ยคิดถึงอาหารไทยนะครับก็จะมาเกาหลงเซ็ง
2: นะครับ
0: รวมถึงมาส่งเงินกลับบ้านด้วยนะครับมาหาซื้อของไทยกลับไปไว้ตุนที่บ้านนายเผื่อเวลากินอาหารจีนมันเบื่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะได้มีอาหารไทยแบบเสริมบ้างเงี้ยก็จะรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็หลายๆคนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะใช่ไหม เสียงพี่มังกรไม่ได้ยินอีกแล้วครับผมร้อย can you Thai sister ก็เดี๋ยวเราคุยกันเรื่อยๆไปก่อนนะครับใครที่มีเรื่องราวอยากจะแชร์นะครับก็สามารถจะพิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะในช่วงนี้ก็จะเป็นการพูดคุยในเรื่องของอยู่ฮ่องกงยังไงให้มีความสุขเนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะแต่ละคนก็อาจจะมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าชีวิต
1: ประโมทพูดหรอกประโมท ในเรื่องของเงินเนาะ
0: ใช่ครับใช่
1: ได้ย
0: ิน
1: แล้วใช่ไหมคะ
0: โอเคละทั้งสองคนเลยฮะได้ยินละ
1: ค่ะก็หลังจากที่เราได้คุยกันเนาะครูประโมทก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องของเงินแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการสื่อสารภาษาในเรื่องของการฉีกตัวเองออกจากสถานที่เดิมๆบ้างก็คือพาตัวเองออกจากสถานที่เกาลงเซ็นแล้วไปแสวงหาสถานที่ใหม่ๆเพื่อให้เรามีความรู้สึกเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มีความรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ได้รู้ว่าฮ่องกงมันไม่ใช่มีแค่เกาลงเซ็งมันอาจจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองใหม่ๆอันนี้คือประเด็นของครูปราโมทมุมมองนะคะทีนี้มาดูมุมมองของคนทางบ้านบ้างนะคะทักทายมาจากเดนมาร์กนะคะท่านรองภัยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะติดตามเราทั้งสองมาตลอดเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็มีพี่เตยนะคะพี่เตยเนี่ยคอมเมนต์มาบอกว่าอยู่ฮ่องกงควรจะต้องทำใจทำงานอย่างไรก็ตามต้องรักงานของเราทำให้สุดๆถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นถ้ามีความสามารถพอส่วนตัวรักฮ่องกงค่ะพี่เตยคอมเมนต์ได้สุดยอดมากเลยจริงๆอยากให้พี่เตยนะได้เข้าลิงก์เนาะนะคะก็จริงๆแหละเมื่อเรามาเราต้องทำใจเนาะครูประโมทพี่อาจเพราะว่าเรามีเป้าหมายอ่ะเราเลือกที่จะมาแล้วอ่ะยังไงเราก็ต้องเผชิญเราก็สู้สมัยก่อนสู้โดดเดี่ยวนะครูประโมทแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องสู้โดดเดี่ยวแค่ first step ก้าวแรกที่ลงเหยียบสนามบินเนี่ยเห็นไหมมีเอเย่นไปรับสำนักงานแรงงานโทรตามให้ไปรายงานตัวเสาร์อาทิตย์

0: มีกลุ่มต่างๆนะคะซึ่งไม่ได้โลนลี่ไม่ได้เหงาอยู่คนเดียวเนาะแล้วถ้าทำงานแล้วต้องรักงานอู๋พี่เตยนี่มีประเด็น1ทำใจ2รักงาน3ถ้าทำไม่ได้ก็เปลี่ยนงานเห็นไหมพี่เตยไม่ได้บอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็กลับบ้านไปพี่เตยไม่ได้พูดอย่างนี้แสดงว่าเราก็เปลี่ยนได้เรามีสิทธิ์เปลี่ยนจริงไหมล่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เตยว่าเป็นคอมเมนต์ที่มีประโยชน์มากเลยนะคะที่วันวานบอกว่าเสียงก้องมากตรงนี้ดีหรือยังคะค่ะเสียงสะท้อนครูแหมพี่หมูมาแล้วเชฟหมูหายไป2เดือนแล้วค่ะพี่อัดตอนนี้มาแล้วมาช้าแต่ก็มาครับนะคะ
1: ดร.เบลล่านะครับสวัสดีครับ
0: พี่หมู
1: ทักทายเข้ามาเนาะใช่ไหมฮะใช่ดร.เบลล่าไหม
0: เชฟหมูบอกว่าแสดงว่าไม่ได้ยินเสียงครู
1: พี
0: ่อาจได้ยินไหม
1: ได้ยินครับได้ยินโอเคพูดต่อได้เลยครับพูดต่อได้เลย
0: เชฟหมูบอกว่าเหมือนอยู่ในงานบุญเลยครับยิ่งคิดถึงออกพรรษานะคะค่ะเรากำลังดูในเรื่องของปรับเสียงหน่อยอ๋อวันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะคะคุณแม่วันนี้สวัสดีค่ะทั้ง3ท่านผู้จัดรายการสวัสดีค่ะทุกท่านตรงนี้คุณแม่ของน้องแมทธิวนะคะก็ได้เข้ามาชมรายการนะคะคือวันนี้ค่ะทางสตูดิโอหรือว่าทางโปรดิวเซอร์แจ้งมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเสียงอ่ะขัดข้องแต่ก็พยายามสุดๆนะคะ
1: คร
0: ับ ช่วงนี้ค่ะพี่อัดขารูปประโมทวันว่าวันชาติไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะเนี่ยพี่อัด
1: ของผมนี่ก็จะไม่ได้ไปร่วมในช่วงของทางไปชมพลุอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนเยอะมากนะครับปีนี้เป็นปีที่แบบเขาจัดค่อนข้างอลังการเนาะมันเป็นปีที่ครบรอบ77ปีของเมืองจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโชว์พลุต่างๆเนี่ยคนเข้าไปดูเป็นหลัก80,000 กว่านะฮะ 80,000 กว่าถือว่าแน่นมากนะฮะแล้วก็พลุที่เขาโชว์เนี่ยก็มีถึง 31,000 ดอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยไปกันเยอะแล้วผมก็เลือกที่จะดูจากผ่านทางช่องทางของทีวีนะครับซึ่งพลุการโชว์แต่ละชุดเนี่ยเขาจะมีชื่อประจำชุดของเขาเนาะมันมีทั้งหมด8ชุดนะครับซึ่งแต่ละชุดเนี่ยมันก็จะมีชื่อแต่ผมจะเอาชุดสุดท้ายมาพูดถึงแล้วกันนะฮะชุดพุทธชื่อพลุที่โชว์ในแต่ละช่วงนะครับมันก็จะมีชื่อของเขานะฮะอย่างชุดที่8ชุดสุดท้ายเนี่ยครับก็จะชื่อชุดของเขาคือดวงอาทิตย์ยามเช้าส่องเจิดจ้าเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่แม่เขาชงไว้เผื่อในช่วงของปีใหม่ด้วยนี่เป็นชุดสุดท้ายนะฮะที่จำนวนทั้งหมด8ชุดนะครับของคุณครูประโมทไปเที่ยวจุดไหนครับ เสียงของพี่มังกรหายอีกละ ของคุณครูปราโมทก็ไม่ได้ยินนะครับวันนี้เสียงค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเราเข้ากันอีกรอบแล้วกันนะครับถ้าใครได้ไปชมนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับว่ารู้สึกยังไงไปชมจุดไหนยังไงบ้างเนาะถ้าใครได้ไปชมแบบในพื้นที่จริงเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงนะผมเห็นหลายคนที่โพสต์มาใน Facebook นะครับก็ภาพนี่สวยงามมากเลยนะครับโดยเฉพาะผมได้ไปชมใน Facebook ของหลายๆคนที่เป็นกลุ่มของในแฟนๆของสยามเมืองยิ้มนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมาฟังอีกสักบทเพลงครับในช่วงของแฟนเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับเพลงที่2สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่านะฮะผิงไฟนะครับมอบให้กับเพื่อนๆหลังกำแพงนะครับจากน้องๆหลังกำแพงแนะนำเพลงนี้เข้ามาครับเดี๋ยวไปฟังกันนะครับผม

0: When the local seasonal influenza activity increases, if we fail to strengthen our immunity against flu in time, the risk of contracting flu could shoot up. Getting the flu jab can boost the immunity against flu and reduce the risks of severe complications and death. Don't drop your guard against flu, especially for persons aged 50 or above, children, pregnant women, and residents of residential care homes. Don't wait. Get a jab. Keep flu away.
1: ครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับบทเพลงที่แนะนำเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นบทเพลงที่น้องๆหลังกำแพงแนะนำเข้ามานะฮะเป็นเพลงที่ฟังดูแล้วก็อารมณ์โรแมนติกดีนะผิงไฟนะหลายๆคนก็อยากจะมีเรียกอารมณ์แบบนั้นบ้างในช่วงฤดูหนาวใกล้จะมานี่นะฮะก็เตรียมวางแผนกันนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาแจ้งนะครับให้กับอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านนะครับซึ่งรัฐบาลฮ่องกงเองเนี่ยฮะก็ได้มีการประกาศขึ้นเงินเดือนนะครับของอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านเนาะจากราคาเดิมนี่ครับขั้นต่ำก็คือ 5,100 เหรียญนะครับแล้วก็ในปีนี้ในเดือนตุลาคมวันที่3นะครับนายจ้างที่ยื่นสัญญาจ้างหลังจากวันที่3ตุลาคมปี2026นะฮะจะต้องยื่นในราคาของเงินเดือนใหม่ก็คือ5,220 นะครับก็ขึ้นมา120เหรียญนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยแม่บ้านทุกๆคนด้วยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนชาติอื่นเนาะเขาก็จะได้รับเหมือนกันหมดนะแต่ว่าค่าอาหารปีนี้นะครับก็ยังคงราคาเดิมนะครับก็คือ 1,236 เหรียญเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่นำมาฝากในวันนี้นะครับ

ได้รับเหมือนกันก็ยินดีกับคนไทยนะครับปีนี้คนไทยรู้สึกว่าจะมาแรงมากครับได้รับรางวัลหลายๆรางวัลมากๆเลยแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็ยินดีมากๆนะครับเอาละครับช่วงนี้นะมาดูจดหมายจากน้องๆหลังกำแพงกันบ้างนะครับผมค่อนข้างจะดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องหลายๆคนฮะได้รับอิสระภาพเนาะโดยเฉพาะในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะมีน้องๆ2คนฮะที่ได้รับการตัดสินนะครับแล้วก็ได้รับอิสระภาพเนาะแล้วก็ยังมีจดหมายเข้ามาหลายฉบับนะครับซึ่งสีสันนี้แบบอลังการงานสร้างนะเป็นสีสันที่สดใสมากครับนี่ขอโชว์ที่หนึ่งแล้วกันเนาะนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบนะเขาบอกว่าจดหมายอันนี้คงเป็นของน้องนกน้อยนะครับน้องนกน้อยก็บอกว่าในช่วงเนี้ยเวลาที่ผ่านมาบอกมีเพื่อนๆสองคนที่เป็นวันเกิดนะครับแล้วก็มอบเพลงHappy Birthday โดยใช้ชื่อเพลงของดาวมหาลัยนะครับให้กับน้องคณิ้งนะครับแล้วก็น้องแพตตี้ซึ่งเป็นน้องที่แบบรู้จักกันแล้วก็สนิทมากๆเลยนะครับก็ฝากเพลงซึ่งจัดให้เป็นเพลงแรกแล้วนะครับส่วนฉบับที่2เนี่ยครับก็เป็นของคุณน้องแพตตี้นะครับบอกว่าสวัสดีรายการสยามเมืองยิ้มที่รักนะครับแล้วก็สวัสดีพี่บังออนแล้วก็พี่อัดสุดหล่อแล้วก็คารมดีโอ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วพี่บังออนสุดสวยแล้วก็รวยด้วยความรู้นี่น่าจะใช่นะแล้วก็เวลาได้ฟังรายการทีไรนี้นะฮะ รู้สึกว่ายิ้มตลอดเวลาเลยนะครับเป็นเวลาแห่งความสุขนะฮะแล้วก็ได้อัปเดตข่าวสารความรู้ใหม่ๆมาฝากตลอดเลยนะครับขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอเพลงผิงไฟของพี่รมนี่ผมจัดให้นะครับมอบให้กับเพื่อนๆหลังกำแพงนะครับเป็นกำลังใจให้นะเพื่อนๆต่อสู้ไปนะคะนะแล้วก็บอกว่าเขาจะได้รับอิสระภาพแล้วนะครับในวันที่9พฤศจิกายนจะถึงนี้ฮะก็ขอแสดงความดีใจกับน้องแพตตี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของน้องคณิ้งนะครับก็สวัสดีพี่ดีเจอัดแล้วก็พี่ดีเจบางอ่อนนะครับน้องคณิ้งเองนะคะนี่วันนี้ขออ่านจดหมายนิดหนึ่งนะเพราะว่าน้องๆก็เขียนมาด้วยความที่แบบดีใจนะเราก็อยากให้คนที่อยู่หลังกำแพงทุกคนนะครับก็อดทนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านด้วยกันเนาะกว่าจดหมายฉบับนี้นะฮะจะไปถึงหนูก็ได้ไปตัดสินแล้วนะครับในวันที่22กันยายนฮะหนูนิ้งก็เลยจะมาขอเพลงให้กับเพื่อนๆรักที่สนิทให้กับแพตตี้น้องพอตเตอร์แล้วก็เจมายเจแนนนะฮะแล้วก็คุณจิ๊บหนึ่งหรือไทยแฮกกี้นะออมสินแล้วก็ให้เพื่อนๆสนิทที่สุดนะฮะแล้วก็เพื่อนๆรายการสยามเมืองยิ้มแล้วก็ป้าติ๋มด้วยนะครับเพลงที่ขอมาก็คือคนเหงาเข้าบาร์โฮสยังไงเนี่ยเข้าด้วยหรือกันนะฮะก็แวะไปเที่ยวกันแล้วกันนะครับวันนี้ของน้องคณิ้งนะครับขอบคุณมากๆเลยเนาะแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะฮะเป็นของใครเนี่ยทั้งหมดนั้น4ฉบับเนาะ3ฉบับผมนี่อ่านไปแล้วอีกฉบับนึงน่าจะเป็นของใครเอ่ยนี่นะก็บอกว่าขอแบบแรงๆเลยนะครับจัดเพลงวันเกิดให้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะเพลงวันเกิดที่ขอมานะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาฟังอีกสักบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเนาะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเพลงที่แนะนำเข้ามาก็คือคนเหงาเข้าบาร์โฮสนะครับอันนี้ของน้องนิ้งนะครับมอบให้เพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคเราไปฟัง Song 3

ป็นเพลงที่สนุกสนานนะครับก็อย่าไปคิดอะไรมากนะเราก็ถือว่าฟังเพื่อความบันเทิงนะคนโสดไปเที่ยวบาร์โฮสนะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นการพักผ่อนแล้วกันเนาะเอาละครับช่วงนี้เราพูดถึงเรื่องเอเชียนเกมที่ค้างไว้นิดนึงนะครับว่าเราได้รับเหรียญทองค่อนข้างเยอะเลยนะฮะรวมไปถึงนะครับอีกอันนึงก็คือเหรียญทองเรื่องการวิ่งนะฮะวิ่ง100เมตรนะซึ่งเป็นการทำลายสถิติของเคยเวิลด์เรคคอร์ดนะครับโอ้นี่ถือว่าสุดยอดมากนะเด็กไทยทำได้นะฮะจากที่มีการบันทึกของเรานี่วิ่งได้ 9.90 วินะครับถือว่าเป็นการทำลายสถิติที่เคยบันทึกไว้โอ้โหสุดยอดจริงๆฮะเด็กไทยชุดนี้เจ๋งจริงๆครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูประกาศของรัฐบาลฮ่องกงกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะซึ่งรัฐบาลฮ่องกงเองนี่ก็จะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยฮะเราก็จะมีประกาศมาให้คนไทยได้รับทราบกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโควิด-19 นะครับซึ่งมันยังไม่หายขาดไม่ว่าจะเป็นคนที่ฉีดเข็มกระตุ้นไปแล้วเกิน6เดือนครับก็ยังสามารถที่จะไปฉีดเพิ่มเติมได้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันเนาะวันนี้ก็สามารถที่จะไปฉีดเข็มกระตุ้นได้นะครับส่วน

ประกาศที่2ในวันนี้นะครับก็เป็นประกาศในเรื่องของนะครับมะเร็งปากมดลูกนะครับเป็นเรื่องของสุภาพสตรีเนาะอันนี้ก็อย่าชะล่าใจนะครับเขาบอกว่าสุภาพสตรีนี่มีความเสี่ยงตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปเลยนะพอในนี้ก็สามารถที่จะไปตรวจเช็คนะครับโดยไปที่เว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับให้เราไปเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดนะครับว่าเราจะสามารถที่จะไปตรวจเช็คได้ยังไงฮะโดยเข้าไปที่ cervicalscreening นะครับ .gov.sk นะครับอันนี้เป็นเรื่องของมะเร็งนะปากมดลูกเนาะแล้วก็อีกประกาศหนึ่งนะครับเป็นประกาศในเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งฤดูนี้นะมันก็จะเป็นฤดูที่ว่าจะเข้าฤดูหนาวเนาะปกติเขาก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวมันจะมีการระบาดนะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกหรืออะไรมันก็จะเริ่มกันช่วงฤดูหนาวนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเลยวางแผนนะว่าให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันนะถ้าเราฉีดวัคซีนปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะป้องกันได้เลยนะครับก็คือมันต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราได้สร้างภูมิคุ้มกันครับในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับและอีกประการหนึ่งนะครับในวันนี้นะก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะครับที่มีรายได้น้อยนะครับซึ่งรัฐบาลเองนี่ก็ยังมีกองทุนสำหรับช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะขอเงินช่วยเหลือนะครับซึ่งมันจะมีเงื่อนไขค่อนข้างจะมากหรือยังไงก็แล้วแต่ว่าของแต่ละครอบครัวมันจะไม่เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกภายในครอบครัวนะฮะหรือว่าจำนวนชั่วโมงทำงานนะครับหรือรายได้ที่ของแต่ละครอบครัวนะฮะมันก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลเขากำหนดนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเองเนี่ยไม่แน่ใจหรือว่าอยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะก็สามารถที่จะติดต่อมาทางรายการสยามเมืองยิ้มได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ส่งลิงก์ไปให้หรือส่งเป็นข้อมูลต่างๆไปให้นะสามารถพิมพ์เข้ามาในรายการสยามเมืองยิ้มได้เลยนะครับเป็นข้อความนะในแชทก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คว่าท่านใดอยากจะได้ข้อมูลจากตรงนี้บ้างนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับครอบครัวที่เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับอันนี้ก็สามารถที่จะขอเงินสนับสนุนได้นะครับถ้าเราอยู่ในเกณฑ์เนาะหรือว่าอยากจะทราบเกณฑ์การขอมันเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะส่งข้อความมาได้นะครับผมอีกประกาศหนึ่งนะครับก็เป็นประกาศเกี่ยวกับมะเร็งเหมือนกันเป็นมะเร็งลำไส้นะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็คนที่มีอายุระดับความเสี่ยงเลยนี่ก็จะอยู่ที่สูงวัยหน่อยนะก็คือ60ขึ้นไปเนาะแต่ทุกๆคนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะไปตรวจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของทางรัฐบาลก็ได้เช่นกันนะครับโดยพิมพ์ไปเซิร์ชใน Google เลยก็ได้นะครับหรือจะส่งข้อความมาที่รายการสยามยิ้มก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปฉีดได้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหรือไปสแกนตรวจได้ฟรีเช่นกันนะครับหรือเราจะสามารถจองคิวล่วงหน้าก็ได้นะครับเขาก็สามารถที่จะมีเบอร์โทรให้เราโทรจองคิวล่วงหน้าเนาะว่าเราจะไปตรวจเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะโทรจองคิวได้ที่เบอร์นี้ครับ2855-1333นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะจองได้นะสำหรับสุภาพสตรีนะที่จะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับเอาละครับช่วงนี้นะฮะก็อยากจะทักทายแฟนๆรายการสักนิดนึงนะครับเพราะว่าดร.บังออนกับคุณครูปาโมดนี้ก็มีปัญหาใน เรื่องของสัญญาณนะแล้วก็อันนี้ผมก็จะมาทักทายแฟนๆแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นคุณแฟนที่ทักเข้ามาใน Facebook หรือว่าท่านใดที่อยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับในช่วงของรายการสดของเรานะครับหรือว่าในช่วงของออนแอร์นะฮะก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้หรือมีข่าวสารอะไรต่างๆนะฮะที่อยากจะมาพูดคุยหรืออยากจะมาให้ทางเราช่วยประชาสัมพันธ์นะครับก็เราก็ยินดีนะครับโดยเฉพาะข่าวไหนๆที่มันเป็นประโยชน์กับคนไทยนะเราก็นำมานะฮะให้ทางรายการสยามเมืองยิ้มนี่มาช่วยพูดช่วยคุย
อีกแรงหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยรอแต่